วันหนึ่งวันหนึ่งยาคุยเนโกร์บลันบลันบุคินเมเทคโมโคออร์ดูร์พุตินRital, macro, macaque, chien.